ไอ้คุณน่ะเตะแต่คนน่ะคำเตะแต่คนน่ะคำคมจะเอากาที่มาขัดตาเอ็มพลัสวันคำกรวยกุฏิก็ง่ายขึ้นตามัวอาทเวมาคำน่าที่คนน่ะจะเอากาถ้าคุณคุยไอ้กี่มาสิอาการะเขื่อบะคู่เบ้แค่นิมกี่แค่นิมเตะแต่คนน่ะแค่นิมจะเอากาเขื่อะส่วนนี้จำเหรอเด็กคนนี้สิชักการะแค่นิมกี่สิข้าศึกจำส่วนดึงในตำมาตาสิตัวเจ้าอาการเด็กเหรอขันไปเว้ยคิดเด็กตาสาวเว้ยเด็กตาสินะจะมาแต่เตะอ่างกับเวงเลยกี่นี่คนจีนสินะเฮ้ยนี่ไงเตะปุ่นยัดจีเตะเก้าตัวเฮ้ยแต่ที่ขันไปเว้ยคิดเด็กตาสาวเว้ยมันนี่ก็เว้ยเจ๊กี่ยัดเตะอ่างสาถ้ากูอันเจ๊กี่นี่มาเตะกิจการอันนี้ยัดเตะอาชักเตะกุ้งกุชนักกุ้งฟังสมกุ้งสิกิตามาชักกุ้งกุชนักกุ้งยัดเตะกว่าเนี่ยกี่นี่มาชักสุยามฟังนึกชักกุ้งยัดก็ติงกำชามีที่จินโตอามาที่เอ๋ยเอ๋ยที่อาตันที่มียาขัดอาตันให้ชินะกูเว้ยส่วนอากวันเนี่ยชาโหอียังมาร่างเกียชากุ้งกุศินาติถ้ากูชักกุ้งยัติมันโอแค่นี้มาสุยากูขำจำสิกันส่วนแค่นี้จำเลยส่วนคุยกับเด็กเจ้าสาวกูมาอากูเว้ยแค่นี้จำเลยมุที่จำเด็กยากูนั่นที่พูดจิตเด็กเลยเด็กจำสิกันให้ชินะส่วนฉันเองจำฉันเองก็เรียนเล็บกันเนสเซอร์มั้งคีเล็บกันเนสเซอร์เสวยคุรีอะนี่สิฟูลมาร์ตเอ็ดเวิร์กันฟันดีไอ้ลูกอะไรส่วนนี่คอยเฮียเดมาฉันเองมาฮาเลลูยานี่เสวยคุรีก็เรียกว่าแต่นี่มึงคุยสิคีฉันเองมาส่วนอาตัวอู้ตัวเอกอาราจาวเหรอเล็บกันเนสเซอร์มึงคุยสิคีเฮียชินะส่วนที่อาการยิ่งเสียสมรู้ยิ่งจำยิ่งเสียสิ่งนี้เสียไปขี้สติกลายโยกับคำเทคกี่วันนั้นนะครับส่วนคนนี้นี่เสียไปขี้สติกลายโยกกับเตะเฮ่เล็บกันเนื้อเสริมคุยกี่เฮชินะเฮ่เล็บมีความมาเตะคลาสนะเฮ่ส่วนอาวุธในแต่ละสิ่งตัวเตะคุยกี่คำเฮียนี่เดี๋ยวตาชักอะไรก็ชักแก่เรียดเลยชักคุยกี่คำตามาคุยแต่ก็จ้าวกับแต่แค่นี้มาจ้าโครโอโอ้โหจ้ากุ้งกุชินะคุยอันคุยส่วนแค่นี้มันเตะกับว่าก็อีส่วนฉันว่าเด็กที่ไปบริการมาหน่วยที่ฉันมาเที่ยงมาคุยเด็กที่เข้ามาเที่ยงกันกระจายออกกันแค่นี้เที่ยงมาคุยกุ้งกุศลกุ้งกุศลเนี่ยโยกให้จินตศิลป์เนี่ยจำเองกี่แค่นี้มันงงกับกันเลยฮาเลลูยา